มาตายมามาตายไปเลยคนไปละคนอะไรหมดแล้วทำไปบริษัทก็ชิบยันชดจ่ายไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะตายเอาดูเช่นเฮ้ยไม่ยันมาเนี่ยคนเนี่ยคนทำไปละคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเกย์ number one ฮารู and Sator education center โอนี่เอาชิบยันมาตาคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้เกย์ก็ต้องบิ๊กลีฮาเลยมากอร์มาบิ๊กลีกอร์มาอีเบงก์เบงก์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกเกย์สังสตามาบิ๊กลีเอไอร์ปบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาร์จูสิEnglish language kakcha kubin byabastha chhoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur to internet pani pa jodincha thau ama ma kai aage dake au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw ye phone number 0215 45787 9942 35541 ab hoyo ab good very good very good

มาตายความมันก็ไงไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดนะทำไปเรียกชุกชีพยันชูร์จ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยแม่มาในงงในคนทำไปนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิครีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชีพยันมาตะคอมพิวเตอร์พาวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิครีฮาเลมากรมาบิครีกรมาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิครีเฮ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हो आमा मते आने डाके हौ तालनो बेताल महिडेर फेर दुका पाइएला नि झुसे हौ ए फोन नम्बर 015547787 9942535141 छ भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड

มาตอนมันมาตอนไหนปีนี้คุณแม่คุณอะไรมาตรงนั้นทำไรปีนี้ทุกคนชิบียนชูร์จ้าไปที่คอมพิวเตอร์คินดานดูเข็มต่อไปจะตอนยาวดูเช่นแม่มาในวันนี้คุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวันนั้นคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ชิคาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาโอ้ชิบียนมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์ชิคาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกรมาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยแสงสัตว์มาบิ๊กรีโอเอ้ยอะไรนะพ่อบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปิ้งชาวจูซี่English language kaksha kubin vyavastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau ama ma kai rang hai dake aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhuse aw ye phone number 015547787 9942535141 ab hoyo ab good very good very good